0: ก็ได้ผลดีที่สุด
1: 41 heavy fat that summer spot that Clementine 1313,000 feet. 41.